0: ริปังเต็นบ่ฮาจะเกกันการระวังบ่ฮาจะเกกันอาลอนดูการบีเกปูเห็นโนนิยมอาเจงเกหารลองบีปินจองตา
1: เอฮาเอฮาจะฮะ
0: อีรุเกจูเดอาลามรองปานิงเกเบเห็นปีสอกจนนิงเวเกฮาจากันอารอนเกกนามเลนังตุนนนเห็นตุนเกโบจีอาดอรสนวานนนเด

เด้งห้องคูบกลางยางบางไซเวกาจีลางจีลองลามจารนามสีละนางสังลินกลีรมารางจูเซงรีจารนามโอสังเกงมารางนอนกาเวบอยพารานบอยอาแค่นนางตางสีจังอีเสรจัง